0: ับไปอินลมดักกง
1: กุสตนะปัสกิกันตะเนี่ยแต่บังคับให้บาลิกสักอันนี
0: ้ดีลินักันอามาฮิมูไก่ปัตตายกันนะ
1: บุหิโกวะโกมามาตายบุหิสิฟานี
0: ปัตตายนะสิฟานีโอ้ดีลิกาสิฟานีอีกาสิปานยาน
1: อ